0: ยงเอเมียก็เอ็นรุกรุ่ยก้าก้าตัวมาตั้งวูฟงะก้าตั้งวารอปังอะไรรักกรรมดาววินสตินโดตั้งนั่งก็ยุตตาวรอยุลงงอตาวก้าโปรแกรมตั้งนั่งก็
1: โยดาร์มันเนี่ยมีวัดเนี่ยยักษ์เมริยามะดาร์มันเอาริเน่งวูฟงะเนี่ยมันบิ๊กกับเอาริเนี่ยมาลานิร์คาลาบอสลากีบิ๊กบอสตั้งมาลาเนี่ยมาลานิบางวันเวกเชฟรีสุเนี่ยงูละนะบูดเวกเฟลิงมาร์คที่สปอร์ตวันนะครับเป็นมุ่งงานวันนะอัตวัดมาแม่นาว่างงูอับเป็นเนี่ยมาเล็กที่บริษัทเองแต่การมาเล็กที่บริษัทแต่ไลฟ์สไตล์เราไม่รู้งูอับเนี่ยอัตวัดตัวนั้นมันเดียบแต่การมาได้อินไซต์ผมมาลังงูละนะมาละเนี่ยตลอดมาตัวแอบอับเนี่ยเล็กที่บริงูละนะอับเนี่ยนะครับวิทนิสกูกันเอกูฮันติงเร
0: ียวเรียวก็จริงนะคนยุติเอเยอ2024นั่นมาโปรแกรมบริษัทคุณ
1: ดังนั้นก็จะโปรแกรมดัชชีอัลโมก์บริยามาลาอึดตามอัลโมก์ดักคัมเงาปกนี่อัลโมก์เมนส์ฟุกมาลาเอฟเทสต์อัลโมก์เอฟตัวมาจัลเมียยอริงามันนุ่มกับยังบอยส์โอ้ anyone เอฟเทสต์ได้นะมีวัดตัลโมก์เลยก็เมนส์ฟุกเดี๋ยวคุณยังงงก็นั่งเงื่อนตั้งงง so get along บริยาดัชชีอัลโยเอ้ยบริยามาเนี่ยวันรีบเรียนนะลักกามาดิคิมนี่จะนำมาลาปลิมมาลานี่นะนะปะนะBut way to a carry thing, I mean rules. Bring him Elmo and Nintendo Neven in a try got a balayong when the young boys Tamil and Neven, Mukurma Mana, so they can have understanding. I will have fit Jamil, Billinga or Ingwan, Goluman marrying Abana, this year on Engunapan. On every New Year's, well, I'm married, but I'm going to try Goluman Abanem style 11.
0: Yo, thank you, Numalango. Butterikidao, Tambal Yolong Radio.
2: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuning in to Yolong Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.

0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูระนามิรวาโล
1: ยาวาลาตัวงาระดร.เจมี่งาระกังจามาอัลส์งอร์กานุมากังามายุลงอร์เรดิโอติปปงอร์นุลันงอร์ยิรกาลังอร์ปิร์จิมีกุญยังงาระ 88.9 FM ตับ